โอสุยกายนิเตมนังบอกกับอะไรรังเตียนกับสิงายะไลยเกียดงามันไอเงาคณะมิยะไอนวงงังกัดกับสิกะดียามันตามกาลวงลันยูรนายคือวายมังกาลวงอีลันยูรนังกาลวงติมุนีงานยาอูนัลสสะกบันงานยาระอูเดียวงาเดียวนุนัลสะลาจาตวงปามตังนลาทิยับกนับกบันงามนังบารุตบังกบตังกานุตมรวดบารุมานังกางจังมุลัยกสามงัดยับบารุดียาตดีลุญวงดี